0: อไปเอาเพียงถอยคอยบุญกินข้าวที่เราว่าใจเราร้อนหนาวร้อนแฝงไปในกระโยกในสมากโยบอยคู่ผู
1: ้ I say you down there
2: Hello
1: Do you want some ale down
2: YeahI've been...